0: ใจปิง
1: คุ้งมัมมี่โนคาสะเอ็กซ์เอฟเอ็ม
2: โอ้ยมาริงมาริงปากุระเทระกูนังยิ่งปานังอ่ะวันละได้ยินยงมังอัพไลน์ซิสไก่กิมบาร์กูนัสอะคอลเลกเตอร์